คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ภิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะ
2: ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
0: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นฮอนด้าเวฟ110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
0: ดร.คริสโตฟโมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่น

0: สมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
2: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailandเรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: แอตติจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอตติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอตติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Radio Thailand Radio ThailandFact 5 Thai Music Hits List Number 5
3: ยาๆๆ ยาอูโน่เหล่าทอง
4: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวเอ้าบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะจบจบคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
2: Number 4
3: หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดพันบริการ

0: list.
1: Can I hit a music station?

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: เป็นไปนะปออาโปแป
3: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร0537120007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร0537119211หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจ
3: สายเฮลตี้วิ่งแรกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย0900430888หรือ Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพร็อพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: อย่างไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

28กรกฎาคมเวียนบรรจบขอน้อมนบพระนฤบดินทร์ปิ่นอดิสรพร้อมอัญเชิญเทพไทยถวายพระพรพระปรเมนมหาวชิราลงกรณ์มิ่งขวัญเหล่าผองไทยขอภัยผ่านจงนิราศปราดไปสิ้นพระสยามมินจงเกษมสุขนิรัติสัยเจริญพระชนคงมั่นเป็นหลักชัยพระมิ

0: ผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเอง
1: ยิ่งดื่มยิ่งใช
0: ่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
2: สิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะ
3: ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook
3: บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
5: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้อง

0: คนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลท์กว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์พร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: อย่างไร Hit Music Station
3: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้ผู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบ้านการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: Thailand. Fat Radio Thailand. Sponsored by...
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

ฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยืมกู้ผู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบ้านการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ

0: out of it.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Fat Music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Fat Music on the road. Fat Music on the road.
1: รู้ตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่

0: ชูรายบายการกนก Property
1: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
4: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
1: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชี

0: กล่าวไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
4: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
5: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
6: อย่างไรฮิต Music Station
7: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลคังเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะ
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
0: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: way.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by
2: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
3: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053 711 921เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวชชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30 กันยายน 2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8 โมงครึ่งจนถึง6 โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053 774 774
6: หยุด ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
7: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
8: เปไปนะปะอาโปแปมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
9: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
10: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะทำอะไร

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรูสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี Samsung Smart TV จอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: สิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost คัมแบ็คแล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะ
5: ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
4: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999

0: สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: Can I hit music station?
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

กของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะวันนี้เราขอแชร์เทคนิคของการดูแลรถยนต์เบื้องต้นแบบ DIY ที่ใครๆก็ทำได้เองนะคะเพื่อให้รถยนต์อยู่กับเราไปนานๆเริ่มจากการเช็คกระปุกน้ำมันเบรกค่ะระดับน้ำมันเบรกควรอยู่ในระหว่างมินกับแม็กซ์นะคะแนะนำให้ตรวจเช็คเดือนละครั้งถ้ารั่วซึมให้รีบนำเข้าศูนย์บริการและเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนถังน้ำฉีดกระจกควรเติมน้ำให้สะอาดพร้อมใช้งานในระดับไม่เกินแม็กซ์นะคะก้านวัดน้ำมันเครื่องให้ดึงก้านวัดขึ้นมาเช็คให้อยู่ในระหว่างขีดบนกับขีดล่างค่ะส่วนแบตเตอรี่ของ Honda เป็นแบบกึ่งแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่นและลมยางให้เช็คระดับแรงดันที่สติ๊กเกอร์ตรงประตูด้านคนขับควรเติมลมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันคุณภาพตัวรถอย่าลืมนำรถเข้าเช็คทุกๆ6เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตรได้ที่ศูนย์บริการของ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขานะคะ
0: Music on the road. Music on the road.
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
5: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์เพิ่มกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
6: ่ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
7: ฉลองเปิดโชว์รูม ใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริก

0: ทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออนทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นฮอนด้าเวฟ110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: ฝั่งทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจ

0: รับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: ยังไร Hit Music Station
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ของลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

กรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรมเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะ
1: ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
0: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: นิว Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและนิว Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบา

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุ๊กวีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัด

0: าความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลบุรียูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลบุรียูธสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลบุรียูธ
1: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
2: ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับ

มาแล้วค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดๆประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% ค่ะทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอีกมากมายนะคะเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาค่ะฟังไม่ผิดนะคะเลนส์ลดครึ่งราคาและทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันนะคะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053-711-921ค่ะProgressive Essilor Lens เลนส์คุณภาพดีที่สุดจัดรายการพิเศษค่ะแถมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะให้คุณได้ซื้อ1แถม1 6ท่านสุดท้าย6ท่านสุดท้ายเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69นี้เท่านั้นที่เจริญนครการแว่นถนนธนาลัยค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลคังเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: Radio Thailand
1: ฟังทางนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกเลยนะคะคุณแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลค่ะบ้านฝั่งชั้นใหญ่4ห้องนอนได้ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงค่ะคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นค่ะและแถมยังช่วยคุณเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยนะคะฟรีไปเลยค่ะค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซูเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีง่ายๆรีบเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม2569จองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้ผู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการได้จริงทุกวันเลยค่ะโทรเลยนะคะ090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกชิงบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะสำหรับ New Honda City ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 บาทนะคะและ Honda City Hatchback ราคาเริ่มต้นที่ 579,000 บาทค่ะราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.69% และฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับก็รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ฟรีไปเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ Progressive Essilor Lens เลนส์คุณภาพดีที่สุดจากรายการพิเศษค่ะแถมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะให้คุณได้ซื้อ1แถม1 6ท่านสุดท้าย6ท่านสุดท้ายเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69นี้เท่านั้นที่เจริญนครการแว่นถนนธนาลัยค่ะมาแล้วค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% ค่ะทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอีกมากมายนะคะเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาค่ะฟังไม่ผิดนะคะเลนส์ลดครึ่งราคาและทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันนะคะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053-711-921ค่ะ
2: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
3: What?

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: 2มาแล้วจ้า
1: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดๆประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
3: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
4: เป็นไปนะปะอะโปแป
5: ะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
1: ทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รู้ตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐาน Green Wing ทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlan
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดากันมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความ

0: คิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: Fat 5 International Hits Number 5 Good Goodbye Kwasa

0: Fat Five International Hits.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ริ่มต้นเพลงจังหวะที่บูสต์กันหน่อยนะ จะได้หายง่วงนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 14:28 นาทีนะคะดีเจพี่นุ่มค่ะเช็คอินนะคะกับ Fat 106 Radio Thailand นะคะเราอยู่ด้วยกันยาวไปจนถึง 18:00 น.นะคะคืนพูดถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์นะคะสายท่องเที่ยวนะคะฮารุนโซโลที่มักจะออกเดินทางแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะสุดนะคะคุณ28กรกฎาคม69ค่ะโลกออนไลน์ต่างช่วยกันโพสต์แชร์ข่าวนะคะหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook นะคะClose Most ใช่ไหมคะสำหรับผู้ใช้ Facebook คนนี้นะคะได้ประกาศตามหาฮารุนโซโล่นะคะโดยระบุข้อความว่ายายเป็นห่วงมากอยากรู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหน่วยงานที่ติดต่อไปล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีใครสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษารบกวนหน่อยนะครับนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการออกตามหานะคะสำหรับในส่วนของการเปิดแผนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะของฮารุนโซโล่เนี่ยนะคะบอกว่าไปที่ประเทศจอร์เจียตามลำพังนะคะคุณแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะคะสามารถติดต่อน้องได้ครั้งสุดท้ายนะคะก็คือวันที่13กรกฎาคมอ่ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือติดต่อไม่ได้เนาะก็คือเป็นห่วงมากนะคะตอนนี้หลายๆหน่วยงานหลายๆส่วนเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะประสานงานช่วยกันอยู่นะคะสำหรับแผนของเขาเขาบอกว่าจะไปประเทศจีนด้วยนะคุณเขาบอกว่าต้นเดือนเนี่ยนะคะจะเดินทางไปฉงชิ่งประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ายูทูบเบอร์คนนี้นะคะสายท่องเที่ยวคนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ่ะนะคะเพราะว่าประเทศที่เขาไปค่อนข้างที่จะกันดานพอสมควรนะเพราะว่าแต่ละที่ที่เขาเลือกไปอ่ะเนาะหลายคนก็ภาวนานะคะให้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่มือถือหมดหรือไม่ก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตหมดอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนะคะเอามาค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับมิสสุพลานนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะคะสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ารถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะมิราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะส่วน Xpander 7ที่นั่งแล้วก็ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทนะคะไททันแคปเตียหน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อนกว่า 8,000 กว่าบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงที่น่าใช้มากๆก็คือปาเจโร่สปอร์ตค่ะรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทนะคะกระแสดีไม่มีตกนะคะทดลองขับแล้วก็รับจองนะคะที่มิตซูพลานนะคะสี่แยกแม่กลอนเชียงรายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0894305599 LINE @mitsupalan นะคะแล้วก็ฝากทางด้านของ Green Wing ด้วยนะคะคุณผู้ฟังโปรตามใจที่กรีนวิงค่ะอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเหมาจ่ายแบบรายปีหรือจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนก็ได้นะคะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนก็ได้เลือกได้ตามใจคุณเลยค่ะออกรถง่ายนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับส่วนบริการมาตรฐานของกรีนวิงด้วยทีมช่างมืออาชีพนะคะระดับแพลทินัมจาก Honda เนาะตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะโทรเลยค่ะ0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากให้ลูกกล้าพูดกล้าแสดงออกมีทักษะในการสื่อสารที่ดีนะคะรู้จักวิธีในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการที่นี่จะเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัตินะคะฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียนฝึกพรีเซนต์งานฝึกเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
นะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะแล้วก็ฝากทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยลองเปิดใจและใช้ดูนะคะเพราะว่าเป็นแร่ภูเขาไฟที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเกษตรได้นะคะลดปริมาณการใช้เคมีได้จริงนะคะแถมยังเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาตินะคะให้ผักผลไม้คุณอร่อยด้วยนะคะเขามีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเชื้อราในดินและปัญหาไฟท็อปเทอร่าได้ดีด้วยค่ะนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณจะเอาไปใช้กับนาข้าวไหมหรือว่าสวนทุเรียนปาล์มยางพาราได้หมดเลยนะคะ0949994491นะคะตัวแทนจำหน่ายเชียงรายโทรเลยนะคะแล้วก็เพจ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

าแห่งความสุขของหลายๆคนจริงๆนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าได้หยุดยาวได้เที่ยวเนาะโอเคค่ะนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวที่เชียงรายด้วยนะคะมาค่ะชั่วโมงนี้นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผัก999เปิดใจแล้วใช้ดูนะคะเขามีแร่ธาตุมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการสามารถที่จะลดปริมาณการใช้เคมีได้จริงนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุหลายๆตัวมากๆนะคะที่คุณสามารถที่จะใช้แทนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันกับเคมีก็ได้นะคะบางตัวที่ตัวไหนที่เราขาดไปอะไรเงี้ยนะคะคุณก็ไปใส่ตรงนั้นได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะหลีกเลี่ยงนะคะก็ลองเปิดใจใช้ดินภูเขาไฟภูผัก999ดูนะคะแถมยังแก้ปัญหาเชื้อราในดินได้ดีด้วยนะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผัก999ตัวแทนจำหน่ายเชียงรายโทรเลยนะคะ0949994491ค่ะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะถ้าลูกของคุณขาดความมั่นใจในตัวเองที่อายไม่กล้าแสดงออกนะคะนั่นหมายถึงเขาจะปิดโอกาสดีๆนะคะบางทีคือลูกของเราเก่งอะค่ะคุณนะคะแต่ว่าพอโอกาสดีๆมาถึงเขาไม่มั่นใจที่จะเปิดรับมันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกเสียโอกาสเนอะนะคะอยากให้ลูกมีประสบการณ์ดีๆนะคะทำกิจกรรมให้สนุกให้เต็มที่นะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมาจากความมั่นใจนะคะที่นี่นะคะเราฝึกให้เด็กๆนะคะได้เสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกนะคะให้เขาได้มีความสุขนะคะในการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันแล้วร่วมกับผู้ใหญ่รู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียนฝึกพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจนะคะแล้วก็ต่อยอดนะคะในการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ได้หมดเลยพิธีกรเด็กดีเจเด็กนะคะที่นี่เราสอนหมดนะคะต่อยอดในการนำไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนแล้วก็การแข่งขันทักษะวิชาการด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะรับเด็ก 6-18 ปีนะคะ0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะขอบคุณมิสสุพลานด้วยนะคะสำหรับโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่าให้คุณได้ออกรถง่ายกว่าที่คิดสำหรับ Mitsubishi ทุกรุ่นเนี่ยนะคะคุณโปรโมชั่นพิเศษอย่างมิวรัตนะคะ Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทนะคะจำนวนจำกัดนะหมดแล้วหมดเลยนะคะส่วน Xpander 7ที่นั่ง X-Force HEV 2รุ่นนี้ดอกเบี้ย 0% ค่ะคุณพร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทสำหรับในส่วนของ Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อนกว่า 8,000 กว่าบาทนะคะคุณแล้วก็มีปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกค่ะทดลองขับรับจองนะคะรับรถได้เลยนะคะที่มิตรสุพลานสี่แยกแม่กลอนเชียงรายนะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีบุรีนะคะเยื้องอายุติดกับโรงแรมเฮอริเทจเนาะเอาเป็นว่าสอบถามเพิ่มเติมที่0894305599 LINE @ มิตรสุพลานค่ะคุณโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายืนต่อนะฮะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแฟท Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟท Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ุกหยดซ่าสดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านโปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแรกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชูรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: บ
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Plus เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
5: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูส
3: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
4: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายยูธ Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

นี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะพร้อมกับบ้านกันกนกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านบ้านที่ทำเลดีใจกลางเมืองเชียงรายต้องบ้านการกนกเลยค่ะแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศแล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มนะคะฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนค่ะนะคะพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งบ้านได้ทั้งทุนเนาะไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตนะคะคืนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองที่คุณไม่ควรพลาดนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคม69จองวันนี้เพียง 5,000 บาทบริการยื่นกู้ให้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะแวะชมโครงการจริงได้ทุกวันนะคะคุณ0900430888โทรเลยค่ะหรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ค่ะฝากมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสด้วยนะคะฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวกับโค้ชโกมานพนะคะรับเด็กๆอายุ6ถึง18ปีค่ะได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬานะคะให้เด็กกล้าตัดสินใจเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะโค้ชโกมานพพาเด็กๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะแล้วก็สอนทุกเย็นวันอังคารถึงศุกร์4 โมงครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างค่ะสอบถามสมัครเรียน0628237599เพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ6ถึง18ปีค่ะเราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์พิธีกรเด็กดีเจเด็กนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะนะคะสอบถามสมัครเรียนได้เลยนะคะคุณหรือสมัครปุ๊บเรียนปั๊บนะคะมาวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้สำหรับใครที่แอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะคะ0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: กานกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร0900430888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ีกฎเหล็กมันชิงอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ถามตัวเองอยู่เป็นพันๆครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองนกที่บินโชว์อยู่อย่าง

อเคค่ะครูฟังขานะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้ลูกมีทักษะดีๆติดตัวนะคะโดยเฉพาะทักษะการพูดและบุคลิกภาพที่ดีอะค่ะมักจะได้โอกาสดีๆเสมอนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่ง2 อย่างเนี่ยนะคะถ้าเรารู้จักใช้นะคะจะเกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะเพราะมนุษย์คือสัตว์สังคมนะคะอาศัยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทักษะนะคะมารยาทในการเข้าสู่สังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่ที่นี่เราจะสอดแทรกทักษะเหล่านี้ให้เด็กๆเสมอนะคะให้เด็กได้รู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ด้วยนะคะพิธีกรเด็กดีเจเด็กต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะแล้วก็สอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะขอบคุณมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเรียนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์อย่างตอนเนี้ยนะคะช่วงเย็นอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกๆเข้าไปสมัครเรียนก็ได้นับเป็นเดือนชนเดือนค่ะนะคะอย่างเข้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จ่ายอีกทีก็วันที่29สิงหาอะไรเงี้ยนะคะเข้ากลางเดือนก็จ่ายกลางเดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทเองค่ะแต่ว่าค่าแรกเข้าก็จะมีค่าเสื้อค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ถึงพันนะคะคืนสำหรับค่าแรกเข้านะยังไงก็สอบถามรายละเอียดได้ที่โค้ชโกมานพนะคะฝึกทักษะฟุตบอลกันนะคะน้องๆได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬาเรียนที่สนามย่าเทียมสันคอกช้างค่ะนะคะสอบถามได้เลยนะคะ0628237599นะคะเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสขอบคุณบ้านการกนกนะคะสำหรับบ้านที่พร้อมอยู่มากๆนะคะทำเลใจกลางเมืองนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกติวค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบ้านหลังใหญ่นะคะฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนเลยนะคะคุณราคาสบายกระเป๋านะคะเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะรับฟรีค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศแล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋านะคะฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะคุณและพิเศษสุดนะคะเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซูเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดมูลค่าสูงสุดถึง 25,000 บาทได้ทางบ้านใหม่นะคะได้ทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตนะคะโอกาสทองแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะคุณถึง2สิงหาคมนี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้มีผ่านยินดีคืนเงินค่ะแวะชมโครงการได้ทุกวันนะคะ0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property ค่ะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์เพิ่มกิจการบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
4: ่ฝั่งทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้กู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี้
5: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6: ชาอินทรีย
7: ์ชาเขียว
6: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
6: สมอูหลง
7: ชามิ้น
6: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007 สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic

0: ได้สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้าเจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท

0: ถสปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กลอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: Fat 5 International Hits Number 5 Good Goodbye Kwasa

0: Fat Five, international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

เยอะนะคะคุณผู้ฟังคุณสามารถติดตามเพลงใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงเพลงฮิตติดชาร์ตได้ที่นี่เลยนะคะกับ Fat 106 Radio Thailand นะคะฟังผ่านหน้าปัดวิทยุนะคะที่106 MHz นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเราที่ www.imfatradio.com ค่ะชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับธนภิริยะซุปเปอร์นะคะสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วนะคะคุณผู้ฟังเตรียมตัวมาช็อปกันนะคะกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนภิริยะขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยนะคะรอบนี้นะคะทุ่มสุดตัวเลยค่ะโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปนะคะสบายกระเป๋าแน่นอนโปรโมชั่นจะเริ่มวันที่30กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง12สิงหาคมเท่านั้นช้าหมดอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของความคุ้มเนี่ยนะคะจริงๆเรามีต่อเนื่องแหละมีอยู่ตลอดทุกช่วงแต่ว่าช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพจ Facebook บมจ.ธนภิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะฝากไอออนด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรถไฟฟ้าไอออนรับประกันแบตเตอรี่และชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแบบไลฟ์ทาวาร์ดิตี้หรือรับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะมีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะสำหรับไอออน UT โดยรุ่น UT 420 Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทผ่อนสบายด้วยเงินดาวน์เริ่มต้น 8,888 บาทหรือจะเลือกดาวน์ 5% ก็ได้ออกรถได้ง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวนะคะยังไม่หมดแค่นั้นไอออน UT ยังแถมฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมบริการติดตั้งด้วยนะคะสามารถทดลองขับนะคะสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Ion UT ได้ทุกวันที่ Ion พลันเชียงราย4แยกแม่กอน0614100666 Facebook Ion พลันเชียงรายนะคะฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่นี่จะฝึกให้ลูกของคุณนะคะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะสามารถปรับตัวเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นในสังคมนะคะทั้งกับเด็กวัยเดียวกันแล้วก็ร่วมกับผู้ใหญ่รู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะรู้จากทักษะนะคะในการใช้คำในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะต่อยอดในการนำทักษะที่ได้เนี่ยนะคะปรับใช้ได้กับในชีวิตประจำวันใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนและใช้ในการสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงในการที่จะไปแข่งขันทักษะวิชาการด้วยนะคะปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมนะคะเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รสอนวันเสาร์อาทิตย์รับเด็ก6ถึง18ปีค่ะ0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะและฝักดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะคุณเปิดใจลองใช้ดูนะเป็นแร่ภูเขาไฟจากธรรมชาติ 100% นะคะสามารถที่จะทำให้ไม้ผลนะคะแล้วก็ทุกพืชทุกชนิดอะนะคะเจริญเติบโตได้เร็วนะคะเพิ่มรสชาตินะคะให้รสชาติดีไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หวานกรอบแน่นอนนะคะและก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีซิลิคอนสูงถึง 64.51% นะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอร่าแล้วก็เชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีอย่างหน้าฝนแบบเนี้ยนะคะเสี่ยงมากเลยนะคะสำหรับต้นไม้ของคุณนะคะไม้ผลของคุณจะเป็นเชื้อราเนาะใช้ได้นะคะคุณลองปรึกษาสอบถามได้นะคะ0949994491ดินภูเขาไฟภูผา999ผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจนะคะใช้ได้เลยนะคะจะมีขนาด30กิโลกรัมอันนี้จะอยู่ในชื่อของดินภูเขาไฟภูผา999นะคะแล้วก็ขนาด20กิโลกรัมอันนี้จะเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะอยู่ในชื่อของภูผาม้าแดงนะคะส่วนถุงเล็กขนาดทดลองนะคะคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านจนดีเด่น5มีจำหน่ายนะคะโอเคค่ะคุณเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946916176
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนาพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนาพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

โอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999นะคะสำหรับในส่วนของใครที่สนใจลองเปิดใจที่จะใช้ดินภูเขาไฟภูผา999นะคะคุณรับรองว่าคุณคิดถูกแล้วนะคะนอกจากจะช่วยลดปริมาณเคมีนะคะในการทำการเกษตรของคุณแล้วเนี่ยนะคะยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณได้เยอะเลยนะแถมยังมีค่า pH ในดินที่ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังช่วยฆ่าเชื้อราในดินแล้วก็ไฟท็อปเทอร่าได้ดีมากมีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการมีซิลิคอนสูงถึง 64.51% นะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะกระสอบขนาด30กิโลกรัมอะค่ะคุณนะคะเขาจะอยู่ในชื่อของดินภูเขาไฟภูผา999เนาะส่วนกระสอบ20กิโลกรัมจะอยู่ในชื่อของภูผาม้าแดงนะคะยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็มีถุงเล็กนะคะประมาณ2กิโลเนาะอันนี้นะคะจะมีจำหน่ายนะคะถุงเล็กขนาดทดลองนะคะหรือว่าเอาไปใส่ไม้ดอกไม้ประดับนะคะจะมีจำหน่ายที่ร้านจนดีเด่น5นะคะสนใจใช้เยอะราคาก็จะถูกลงนะคะคุณสอบถามได้เลยนะคะ0949994491ตอนนี้จัดโปรโมชั่นด้วยลองไปเยี่ยมชมในเพจ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดูนะคะและนอกจากนี้นะคะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กๆอายุ6ถึง18ปีให้เขาได้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะสามารถนำเสนอพรีเซนต์งานได้ดีนะคะรู้วิธีในการที่จะใช้คำนะเขียนสคริปต์เป็นนะคะต่อยอดในการเป็นนักพูดนะคะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์พิธีกรนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สันคงหลวงซอย6ในหมู่บ้านกอนรักซอย7สอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะขอบคุณไอออนนะคะสำหรับรถไฟฟ้าไอออนรับประกันแบตเตอรี่แล้วก็ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแบบไลฟ์ไทม์วารันตีหรือรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะไอออนยูทีเค้ามีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทแล้วก็รุ่น UT 420 Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทผ่อนสบายด้วยเงินดาวน์เริ่มต้น 8,888 บาทหรือจะเลือกดาวน์ 5% ก็ได้ออกรถง่ายค่ะ Finance ผ่านไวนะคะยังไม่หมดแค่นั้น Ion UT ยังแถมฟรี Home Charger พร้อมบริการติดตั้งอีกด้วยทดลองขับสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Ion UT ได้ทุกวันที่ Ion พันลันเชียงราย4แยกแม่กลอน0614100666หรือ Facebook Ion พันลันเชียงรายนะคะขอบคุณธนพิริยะซุปเปอร์นะคะ Local Low Cost กลับมาแล้วค่ะคัมแบ็คแล้วนะคะเตรียมตัวช็อปให้กระจายไปเลยเขานำสินค้าอุปโภคบริโภคมันลดจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งนะคะวันที่30กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้นะคะคุณลูกค้ามาช็อปกันได้นะที่ธนพิริยะทุกสาขาพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยโอ้โหจัดโปรแรงเกินต้านจริงๆนะคะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะสำหรับ Local Low Cost 30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69ถูกจริงถูกใจใกล้บ้านธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะโอเคนะคะคุณเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงราย FAT Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแวมอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโรเมตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับวิเซโอออฟฟิศ3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: รู้ชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
3: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban, Oakley, Levi, Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053 711 921เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลอฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: เม
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
7: ไปไปนะโปะอะโปแป
8: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
9: ชาอินทรีย
10: ์ชาเขียว
9: ชามะลิ
11: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
10: ชาอูหลง
11: ที่กวนอิม
9: ชามะระ
11: สมอูหลง
10: ชามิ้น
11: จิงเจอร์
10: ชาตะไคร
11: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องพิกกรีนวิงฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบ

0: 081-951-7414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
2: มานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมีชั่นรายูส
3: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวนะคะที่หลายคนเลือกที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าแปลงดอกไม้ช่วงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นดอกบิ๊กบลูซันเวียค่ะสวยมากๆนะคะคุณสีม่วงอมฟ้าสวยสดใสพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยค่ะนะคะอยากจะถ่ายรูปกับดอกไม้ในวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยนะคะมากันได้นะคะคุณรถฟาร์มทัวร์ค่ะพาคุณเที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ของทางไร่แบบสบายๆชิวๆนะคะค่าบริการท่านละ150 บาทเด็กสูงไม่เกิน110 เซน50 บาทเท่านั้นจะเป็นระบบชัตเทิลบัสนะคะเปิดจำหน่ายบัตร8:30ค่ะรถเที่ยวแรกออก9:00นะคะแล้วก็รถออกทุก15 นาทีจนถึงเวลา15:30แล้วก็เที่ยวสุดท้ายก็คือ16:00ปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้านะคะสำหรับรถชัตเทิลบัสเนี่ยนะคะก็คือนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปกลับกับรถคันเดิมค่ะมีรถวนรับทุก15 นาทีนั่นเองนะคะคุณจะอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่รถฟาร์มทัวร์0915760374หรือว่าจะเป็นที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงก็ได้นะคะคุณแล้วก็ในส่วนของใครนะคะที่มาเจอความปุ๊กปิ๊กน่ารักของรถคลาสสิกคาร์บอกเลยค่ะนะคะครอบครัวของคุณนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะอย่างในเพจ Facebook ของสิงห์ปาร์คเชียงรายอ่ะนะคะคุณแม่พาลุยเชียงรายพาคุณลูกสุดที่รักลุยแบบนั่งรถคลาสสิกคาร์น่ารักน่ารักนะคะดูแล้วลูกชอบมากเลยอ่ะเป็นคลิปน่ารักน่ารักจากคุณแม่หวานนะคะน้องกะทิผมดกใช่ไหมโอ้ยน่ารักมากนะคะดูสิเนี่ยพาลูกๆไปขับรถไปขี่รถคลาสสิกคาร์กันนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศก็ดีนะคะคุณยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะไร่จะสวยมากนะคะโดยเฉพาะทุ่งหญ้าแล้วก็รวมไปถึงไร่ชานะคะมีความเขียวขจีให้คุณได้หิวใจมีความเขียวขจีให้คุณได้แบบไปผ่อนคลายอะนะคะความเครียดทุกอย่างนี่คือหายไปหมดแน่นอนนะคะมาเลยค่ะคุณฟังค่ะนะคะบรรยากาศของการเต้นซุมบ้านะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหบอกเลยว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็พลังบวกนะร่างกายได้เหงื่อหัวใจได้ความสุขนะคะต้องขอบคุณสายเฮลตี้ทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมกันแบบสนุกสนานในครั้งนี้นะคะเป็นการเต้นที่ได้สุขภาพมากเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะต้องปักหมุดรอเลยนะเรามีแน่นอนนะคะจะมีเมื่อไหร่ยังไงนะคะโอ้โหดูสิตัวตึงแต่ละคนเนี่ยนะคะไปเต้นกันน่ารักนะไปกันเยอะมากจริงนะน่ะวันนั้นน่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวสิงห์ปาร์คคุณจะไปเป็นแบบเดอะแก๊งก็ได้จะไปเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะคะอย่าลืมนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคุณจะได้เที่ยวชมทั่วไร่แล้วก็จะพาคุณมาที่มินิซูด้วยนะคะมินิซูของสิงห์ปาร์คเชียงรายรวมความน่ารักของสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ไว้ในไร่นะคะมาเอนจอยด้วยกันนะจุดนี้ต้องนั่งรถฟาร์มทัวร์เข้ามาถึงจะมาได้รถส่วนตัวมาไม่ถึงนะคะแต่ถ้าถามว่ารถส่วนตัวเข้าสิงห์ปาร์คได้ไหมได้นะคะแต่ว่าจอดบริเวณหน้าไร่จอดบริเวณจุดชมวิว360 องศาไร่ชานะคะแล้วก็ร้านชาไทยรวมไปถึงที่จอดรถที่ลานร้านอาหารภูพิรมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถตรงซิปไลท์ทาวเวอร์โอเคค่ะหลายจุดมากนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าคุณรถจอดไว้แล้วก็นั่งรถฟาร์มทัวร์กับเราเนี่ยนะคะคุณจะได้เที่ยวชมทั่วไร่เลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบความเป็นส่วนตัวนะคะคุณก็สามารถเช่ารถกอล์ฟได้นะรถกอล์ฟก็จะมี2ที่นั่ง4ที่นั่ง6ที่นั่ง600 1,000 1,500 บาทนะคะส่วนใครนะคะที่มาถึงสิงห์ปาร์คเชียงรายแล้วอยากจะทานไอศกรีมอร่อยๆหลากหลายรสชาติเรามีสตรอเบอรี่สวรสไวท์มอลกะทินมฮอกไกโดนะคะหมุนเวียนให้ได้มาลองชิมกันนะมาชิมกันได้ตรง Ice Magic Cafe คาเฟ่น่าไร่นะคะที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่8:00ไปจนถึง6:00เย็นเลยค่ะ

ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์

0: ุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: นี่เราใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: คุณผู้ฟังคะนะคะกิจกรรมปั่นจักรยานที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะเป็นกิจกรรมสุดชิลที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยนะจะต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้นะคะอัตราค่าบริการนะคะจักรยานแบบมินิมอลนะคะ200บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะคุณสอบถามได้นะคะที่รถฟอร์มทัวร์เลยค่ะศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่ได้ลิ้มลองรสชาติชาดีๆที่สิงห์ปาร์คเชียงรายแล้วคุณจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่ๆนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณไปเลือกทานได้นะคะไปลิ้มลองกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชารสชาติไหนชากลิ่นไหนนะคะที่คาเฟ่ชาไทยเลยนะคะมีหลากหลายมากๆให้คุณได้เลือกค่ะบรรยากาศไร่ชานะคะที่สวยงามนะคะเขียวขจีแล้วก็มีพร็อพให้ถ่ายรูปด้วยนะโอเคค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะคุณบริเวณนี้นะคะจะอยู่ตรงจุดชมวิวนะคะแล้วก็คาเฟ่ชาไทยก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นค่ะจุดชมวิวนำรถมาจอดได้เลยนะคะคุณจะมีลานจอดรถให้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆนะคะให้คุณได้ถ่ายรูปเป็นดอกสีม่วงอมขาวเนาะแล้วก็เป็นม่วงอมฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหสดใสมากๆนะคะคุณดอกบิ๊กบลูซันเวียนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะจะอยู่ในจุดเส้นทางฟาร์มทัวร์นะคะคุณจะต้องนั่งรถฟาร์มทัวร์เข้าไปนะคะหรือไม่ก็เป็นรถกอล์ฟแบบส่วนตัวค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองทานเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดนะคะที่บ้านเฮาพิซูเรียเชิญได้เลยนะคะพิซซ่าชีสแบบยืดๆโอ้โหเอาใจสายชีสมากเลยนะคะคุณบอกเลยชีสฉ่ำมากนะคะต้องมาลองนะคะพิซซ่าพัฟค่ะเมนูขายดีของบ้านเฮาพิซูเรียใครที่แวะมาเนี่ยนะคะคือต้องสั่งเมนูนี้นะคะเพราะว่าความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยนะคะก็คือเชฟเขาจะทำสดใหม่ทุกออเดอร์เลยค่ะแป้งพิซซ่าบางม้วนพับทานง่ายกรอบนอกนุ่มในไส้พิซซ่าอัดแน่นไปด้วยแฮมชีสนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะกับซอสโฮมเมดสองสไตล์รสชาติที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้จะพลาดได้ยังไงใช่ไหมบ้านเฮาพิซูเรียนะคะจันทร์ถึงพฤหัสเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด10โมงไปจนถึง3ทุ่มไปเลยค่ะนอกจากนี้สำหรับใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางไร่นะคะแล้วก็อยากจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปแล้วก็ซื้อเป็นของฝากเนี่ยเชิญได้ที่สิงห์ปาร์คคาเฟ่หน้าไร่เลยค่ะนอกจากจะมีเครื่องดื่มขนมไว้คอยบริการแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยค่ะให้คุณได้เลือกกันนะคะชากลิ่นต่างๆนะคะสินค้าทางเกษตรแปรรูปของที่ระลึกรวมไปถึงสินค้าภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงยังไงก็แวะมาเดินดูกันได้นะคะสิงห์ปาร์คคาเฟ่หน้าไร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงไปจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะฝากเมนูอาหารเหนือนะคะชวนมาสัมผัสกับรสชาติอาหารเหนือแบบออริจินอลมากนะคะพิถีพิถันทุกเมนูเลยค่ะอร่อยสไตล์ชาวเหนืออย่างแท้เลยนะคะแกงผักปังใส่จิ้นส้มแกงเห็ดเพชรทอบหรือว่าเห็ดเผาะนะคะใส่ใบบะเมานะคะเปรี้ยวๆนะคะคุณกลมๆไม่ใช่เปรี้ยวเกินนะแกงเหนือหน่อไม้น้ำปูนะฮะแกงอ่อมเนื้อหน่องไร้ตุ๋นเนี่ยซาผักกูดใส่ปลาดุกย่างหน่ออัวพริกยัดไส้และอีกมากมายเราจะต้องออริจินอลนะฮะอิ่มอร่อยเมนูหลากหลายนี้นะคะพร้อมชมวิวไร่ชาสวยงามมากอาหารที่หลากหลายนะคะที่ร้านอาหารภูพิรมเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มค่ะเชิญได้เลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ
3: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง

0: Fat Radio Thailand, sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz Hello, I am Fat Radio.

0: gentlemen, welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand.เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแ

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: เปิดแล้วหลักสูตรป.1ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลาการบริการถึง12 นาฬิกาเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์เพิ่มกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
1: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
5: ฮอนด้าซิตี้ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟฮอนด้าซิตี้ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้องฮอนด้าซิตี้แฮชแบกจัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะNew Honda City. Quake 'em up. Suntuk Street.
1: New Honda City. ราคาพิเศษถึงวันที่30 กันยายน 2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกซิกเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 นถึง18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
7: สวัสดีครับผมนายวราธิพงศ์ยวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล แล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ฝั่งทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้

0: 0818-597414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: Fat 5 International Hits Number 5 Good Goodbye Kwasa

0: 5, the international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

แล้วเธอก็เข้ามาจับมือฉันตอนไม่มีใครบทเพลงนี้

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกเลยตามใจคุณออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านแถมลุ้นทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานกรีนวิงทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออนมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: โปรชัดๆประหยัดคูณ2มา
4: าแล้วจ้า
0: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดๆประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921ฟังทางนี้ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองเชียงรายบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทย้ำว่าให้ครบจริงหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มรับฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเคาน์เตอร์ครัวเครื่องปรับอากาศและหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเซฟเงินในกระเป๋าเพิ่มด้วยฟรีค่าส่วนกลาง3ปีและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนพิเศษสุดเอาใจสายเฮลตี้วิ่งแลกซุปเปอร์สปอร์ตกิฟต์การ์ดเพิ่มมูลค่าสูงสุด 25,000 บาทได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนไปช้อปปิ้งไอเทมสปอร์ตโอกาสทองแบบนี้ถึง2สิงหาคม2569นี้เท่านั้นจองวันนี้เพียง 5,000 บาทฟรีบริการยื่นกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินแวะชมโครงการได้จริงทุกวันโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกชิงรายบ้านการกนกพร็อพเพอร์ตี ้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999

0: สื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: อย่างไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fact. Radio Thailand. Radio Thailand. Fact 5 Thai music hits list. Oh, yeah. Number 5.
1: Ya ya ya Uno Lao Thong.
0: Number 4.
1: มองหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดพันธุ์วรการ

0: Fat 5 Thai music hits list.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by.
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันไรยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันไรยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันไรยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชันไรยูส
1: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆ อยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
3: Attitude Clinicที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Fat 5 International Hits. Oh, yeah. Number 5. Good Goodbye, Kwasa.

0: Fat Five International Hits.
1: Music Station. คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิตมะเขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
3: ชุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกลนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4: โปรชัดชัดประหยัดคูณ2มาแล้วจ้า
5: เจริญนครการแว่นจัดโปรชัดชัดประหยัดคูณ2กรอบแว่นตาลดสูงสุด 50% Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเลนส์ทุกแบรนด์ลดให้อีกครึ่งราคาฟังไม่ผิดเลนส์ลดครึ่งราคาทุกใบเสร็จแถมร่มกันฝนอย่างดี1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความแม่นยำสูงสุดโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวันโทร053-711-921
6: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกส

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
4: Oh yeah Number 5
5: ยายายาอุโน่เหล่าทอง
6: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวเอ้าบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะจบจบคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
4: Number 4
5: หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดพันธุ์บรากา

0: 5 Time Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: moments of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: Ya ya ya Uno Lao Thong.
2: อยู่ไม่ไหวเอ้าบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะจบๆคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
0: Number 4
1: หม้อหุงข้าวโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีดพันธุ์วรการ

Fat Five, Five Time Music Hits List. Can I hit music station?